0: พระอาจารย์ครับครับ
1: The foreign processing outfit. Is your foreign processing picture? Is your foreign processing window?